ตรองรอยตะบูในปนาดังบ้าวปริเยวปตารูปสาลายทุตังเอลุยดิปนเอกรเปลปังตะปูลุยจุบาลกว่ามึงอเป็นกะกู้ปังประกาศตะบบลำมังระรอยดังรองตึง